าตั้งความมือตรงไหนปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากตรงนั้นทำไรปีอาทุกข์ชีพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตอนเดียวดูสิไม่งั้นมาเนี่ยคนเนี่ยคุณความมือตรงคุณน้ำหมดน้ำทั้งไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์ตัวเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุ่ยกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสกีแสงสวัสดิ์มาบิคลีเฮียไอร์อ่ะปุ๊บน้าวนี่สุบิดาเป็นชาวจูซี่English language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CC camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau. Ama mate lage dake. Aw talno betal ma hider phir dukha paiyela ni jhushe. Aw ye phone number 0115547787. 9842535541. Aw good very good.

0: มาตอนมันไม่ตอนไหนเปลี่ยนเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไปเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนชุดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูสิ
1: เราแค่ไม่ยันมาในคนในคุณทำไปตอนคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์นุ่ยสิเก้าหนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย number one hardware and software education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุ่ยกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าหนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกรมาอีเบงก์เบงก์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเองสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรนะพบว่าน้าวันนี้สุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language คัดชักบินบีบวัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์ photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมราบอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาทาว
1: ทำมาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์จุกกะไปเอลันจูซี่เอาไอ้โฟนนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งเอ็กซ์ห้าไปตาลีสามอาร์สามอันท่านเอาไปสามบีสไปตีสามสี่เอ็กซ์ตาลีสับเฮียวฮับกูดเบรีกูดเบรีกู

มาตายความมันตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดแล้วทำไปเรียกชุกชีพยังชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิแม่ยังมาในคนในคนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาโต้เอเจคชันเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิครีฮาเลมากรมาบิกรีกรมาอีเบงก์มาอีฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิกรีเนี่ยอายระบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่อังกฤษแลงกูจ์กัจฉาคุปินบีบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট ফোন পে জোড়িন চাও আমার মনে লাগে ডাকে তাও তাল নো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসে তাও এ ফোন নম্বর 015547787 9842535541 আব হয় আব গুড ভেরি গুড ভেরি গুড